0: ต่อยเอเมนันตาปฏิบูตันต่อยที่จะไปมัวที่เสด็จกันเนี่ยฉันอ่อนรัศดากรีมีนะนั่นปัจจุบันเมื่อวันยูเรนอมก็เกิดที่เสด็จเอเมนันแรกไม่เท่าที่ไหนอันรู้ตรงนี้เปียพระเยตักกว่าที่เสด็จ
1: คนอารมณ์ที่อารมณ์สปีกเอาอยู่แต่กันเราเอาชีสระกี้นั่นปัจจุบันอันเมื่อวันยี่ยี่วเอาชีสระกี้น่าอุศัยการหูย้อนนั่นละมุสินนั่นลดตัวเท่าค่ะย้อนจะตั้งกันดันไอ้การนั่งตัวอักกี้นิสบัสปากินน่าอุศัยนักย้อนตระวัยยึดตั้งน้าบุ๋มกรุณน่ากินบัสน้าบุ๋มเสียที่มีแต่การเลี้ยงเกี่ยวกับเป็นไงไปพักยามมาคุยกันตัวมุสินนั่นวัยตายอก
0: นักการกรรมเสียก็ยูรุนที่มีแต่บุญที่พอแต่กินมักุรีบุกินมักุรีการกิจการก็พัฒนาตัวนักล็อกระอันนั้นพอที่เกี่ยวกับการสติมี
2: ทศพิการคนนี้คือคนในความว่าที่เสด็จที่มันนารีเนี่ยมีตราวตีนี้ยึดตาพอแต่การกิจการสุขสปานตั้งกันดันนักวิญญาอุสนะโคย้อนนับมักุรอเอเซนกับพัตตาคีรุนที่รับตาอะไรที่เป็นแม่ดินนวลตีนการกิจการคือดีซีซีอัตราวัยตางั้นยึดตัวนั้นที่มักุรอะไรนวากีตการกิจการอยู่ครับทศพิการ
0: มันพวกนั้นเสียก็เสียอย่างนี้
1: ยาบันนั่งจะการบริโภคจะการใช้เงินคนจีจะมีแต่การเงียบแม่แก่กันเราชิ้นแรกแก่บันนั่งแทนที่จะแม่รู้ไอ้นั่งการบริโภคจะการใช้เงินไปเอ็มอะไรแบบที่ตลอดอีตาตัวคนนี้เป็นไม่พอคนอาบุมาโกรกันไอ้หน้าว่างแต่การกินกันตอนนี้คนก็ไม่ได้พอที่มุ่งมิชฮานคนจีจะมีแต่ไอ้การเงียบแก่ยกโกงชิ้นแรกย้อนจีจะตั้งแต่ไหนบันไปยะตลอดอีตาพอที่มันจะวันนับมรวยนะเอานวากินในยี่จีจะการกินกันยังไงเอารูราวจีสิรันจีจะการกินกันย้อนในยุติยอก
0: มินต
2: ์ครับที่สปีกอะไรพวกนี้เสร็จที่อ้าวอะไรพวกนี้การตระวัยต์นวากินการกินกันยังไงยังตัวอันเทียกันยังไงซาโมนพยาอันตระวัยต์ไอ้มาเนี่ยเรื่องราวที่เดือดราวที่นักนับมรวยขนาดอะไรนวลกี้อะไรก็ปนนั่งนี่กันกี่ปนปนดอร์นั่นเป็นกี่นิตรวัยกันสนอระสักการะอะไรก็เช่นเดียวกับคำพูดเชียวยันเดียวกับผู้เก่งมิซะสมกุริยันรักการนั่นเองไอ้พวกินเดียตะกันกิจกันอยู่อังกฤษนะสิ่งสกัดนั่นเองไปนะเอานวักเกี่ยสันเย่มาเรนอะไรเช่นตัวร้อยมันก็เช่นนวักตอนเด็กเป็นนวักตอนเด็กเกี่ยตอนรักการนั่นเองมาเป็นนิริกแต่ตอนยังกิจกิจเป็นนิริกตอนเช่นนอร์อะไรไม่มัวนะตัวตันเดียนิริกแอบพูดเด็กเดียวกันอังกฤษไปกิจสิบ
0: ก้าวันบัวน้ำเสียเสด็จ
1: ไอ้เรื่องนั้นก็จะมีดีแต่ที่แกกันที่พวกคนโน้ชิระก็อะไรพวกนราการทรวงยึดที่ต้องคอยพับมันนั่งยังก็ใครโตยังก็รับรับกันขณะเมื่อตะวันที่จะลาบสวิมนั้นแกนี่สินะนะแล้วแกกันที่จะมีทำมันเป็นตะการนี้ตะวันที่จะบุกซีอายุงกว่าดีขณะยี่สิบต้องอายุงกว่าดีที่ที่มันวันงาไอ้นั่นสปสปากินแล้วคนที่จะนั่งดูสิงโตเยอะ
0: มินต์
2: พระบัติสติพระบัติสปีกับพระบัติกิติสติอินพุทธการนั้นสิ่งแรกอายาอันที่ทำเลยนั่นก็การการเงินนั้นยังคนพิจักมาสักเงินนั้นก็บาสเองมันนักวิชาการก็คนแก่ปีนี้สิ่งมันก็ครัววันที่นั่นที่ที่นั่นทำเลยก็การเงินก็ต้องนาฬิกาอันนั้นอะไรแต่ปุ่นมักรีเอตีอะไรที่พิมพ์เทือนกี้แม้ก็ยากน้องมันแก่การมีแก่ข้าตัวยูวีดีกินก็ยุ่งกันอะไรรู้ไปเส้นนี้สิ่งก็มีนั่นเป็นไปได้แก่ปีนี้พระบัติสปีก
1: คนอารมณ์พอดีจะมีแต่ยาวไรลมคนอารมณ์พอดีสิ่งของมีนะพอดีจะยาววันเต็มแต่ตอนพูดกับเพื่อนเราเอาพวกกันเราสิ่งที่นั่นได้ยิ่งสักงานนั่งเอาโน้ตที่นักวิ่งคนอารมณ์พอดีพอดีจะมีแต่พอดีเนี้ยแต่ตอนพูดอีกทีก็เหมือนเดิมยิ่งสักงานจะมีแต่การงานการเยี่ยงการพูดที่ยาบุกซีการพูดต่อไปยาวตัวกินใครเยี่ยยาไปพูดดันยาคันที่กินใครตัวนั้นตบุญนั้นมาใครนั้นนักเยี่ยงย้อนพุทธยากิสุสันทายการนะคุยบุกินออกไปยังไปยังไม่สักการะว่างไงยังติดกิจการะว่ายังไม่สติจะบุกซีนักวิ่งอะไรนะแต่ตะบุลีไปการมังกรีกันที่นั่นปุยยังบุกซีบุกินที่ยังนั้นขนาดนั้นไปคนนั้นบุกกันที่ย้อนที่ที่ที่ทำอะไรเนี่ย
0: คุณรับจะเสด็จบุญสักกันวันนั้นสิระกายุนั่งดานาร์นไปตัวรอยที่ไรที่มีนี่เป็นแก่ยานวันนี้
2: ก็พระพุทธสิบิกาเราบริกิติสติยกว่าไว้บนเดรัปามนุษย์ปกครองในประเทศกัตตาวรอย aja mga katayin natin, kanyaw si mga yung pinang stand pa, hindi pa yeti, hindi pa hindi take. Aya sa nga rin kaya orong ay, mimi pa kaya ispa ata na pati kang ngayo, ang iti ito ba kaya tayo man, kay, may integra ko, yun ay wakin kay puta. Taka, kasi kakay daw, kapuntiri mo ito na pa, yung pa yun, ano may serious, tiran ka rin, tiran, bukin, kabutan, tiran na yun, tipay, yun ay ngayo, aki, ipan, tipay, wari pun, to right size, kay, nasa nga kakay daw, kaya tawro, yun, tuwi kayo, tipay, buwan, ano yung pa, ano yung wakin na kayo, tikantan nga pa yun, nasa to, weekend ko kiri mo ina ni mga kidaro na ayaran kain po tan di di tapo di mo ni miyaki ako rapo di kitisal tayo
0: kurapo di mita ayapan siya ako yung ante sirakan sa mga yung ati sirakan yung mina nampana tuwa na uwa tenu ito po buwa kopi na tenu o yung rin na mga mayroon di sati timan na kandak may piru ay honorable ingran yuta di sati
1: Kurang betul speaker, kalau orang naik katikina nama nama baru, tuh mana buat tenu, ada untuk apa katakan tu? Ikan busi itu mana dah, entah kamu guru air ini, aje jangan kau akuan nak gila, kalau orang bawor pun ruya arupra kekya, aku ingin musirau, orang yang pu, aja takkan kau ini pun, tetapi ni naik kata nata agin naraya. Apunya ini apa? Agar kantor ini kau aku lagi, mungkin kesan ni yang ini.
0: Kalau pada sate, anak-anak kami sila kira untuk minta mungkin tempat aku ni makuri, mungkin kam makuri, ah kerja kerja yang ni aku nak bayar. Amat, yang orang boleh awal dia kisina. Demi ni lah.
3: Kalau pada sate ini, ayo anak-anak kita dia. Di tawrai, itu betul. Apa tak rumah kuri? Muka kai bukai kain peru. Atau kita sekata ni, mungkin tak rumah kuri yang asyik dengan usilan. An kata barang apa? Ayer ini yang di English, hari pun kanan apa? Ayer kata tawrai. Kerap sampai.
0: Kerap ini mohon bukan yang saya kata dia kerana.
1: Kerap sebab kata dia wak mau melu ya kiamen. Ata yang raya kain nampis. Ya pun tu terbuang ni ada demi ni dan tanya. Ayah kami nerak pada itu kat jalan dia. Tuh ikan aku akhirnya ya. Orang yang makul minta makrol ni. Tapi gua, hatu kahari. Anjing anjing kami nerak ini dulu lagi. Akhir, acak acakan ke kantani. Tuh ye itu. Apa ni masuk lagi? Minta orang kan itu pagi ni urut demi ni tapi. Ikan ni tak mengharai kan? Erang kan kerawa kan? Rini agit admin. Okey lah ya, agak suak.
0: Demi ni kan?
3: Kerabat di sampai, kerabat di setiap hari ni bukan yang listrik. Tahun ni nak kamera pun nak setiap. Naya, ya kata orang orang eh tekan dan tayo. Ya, era esok ni tekan aku mungkin na, mungkin arah ya anak korak, melayan perlu kerabat sampai.
0: Di sate kawan bukan nam sirat.
1: Ya kan kari kita asyik demi itu kalian, nang kita kira kita ini nolong yo. Nah, aikai pay kari kai kata yang kat dia nak kau, saya pun tu teteh nampak makan dan habis. Atau kau bawa, esen kau yang pakai tu mana, nak pay kalian pun tak, kan? Air esarun akan jangan nak. Entah ni lagi nak reference, hasil tin mana yang orang tahu ni, kan orang air, Eh kita ini yang kita buat, lekang dah. Tapi ni yang aku nak bayar. Makan gear aku, ya atau nak kain tu habis. Nama reference. Bentak ya tu reference. Aku nanti kira untuk ayam. Eh center puni yang habis. Bayar engkau kau makan rawan. Bayar engkau kau makan nasi ada. Nampak itu dia kau dengan makan karawawa tak. Bayar aku nak kerja tu. Ia untuk tak. Ia center dia makan yang habis. Tahu bayar. Asalnya makan pun bayar lah. Ngaji juga ngaji. Ya kata ya kan dia ini nampun dia tak nak. Eh karena nuang tu ayam garu, paling kerja karena kau gina, ahis tabu mana mah, lengah kita kau pakai na refresh, ikan nuar na bayu tu minit apa, ikan nangan na tiara tayar,
0: tu minit?
3: Korang pun di sabar, ini kau pernah pun di tempat yang kau main, yang apa ya, ya yang itu kita kain tu habis, ayah kakak ya, anak muda antai di setiap di Peru, korang pun sabar.
0: Kapanan bukan ang sirak sa ating?
4: ඇයිනම් කයිතෝ දෙමිනි තන්නයි ගෝ වුණ්ඩී තක් නයි යකෙන් නාගන් යාරය තන් බපු රැගේ තැත නයි අත කබලය ගන්න හරිතරම නෑනන් දේ යනයි තේරගෙන දේරේ ඔන්න යත පැති රිෂ්ට අක අරයි අය ඉබෙරු අය අරය අහු අය අරය ගයි දපිට යනන් කයි විස් ඉය අරය ඉබෙරු වක අරය ඇන්දේ ආවිසින්ද අනාවිස් දෙමිනි දාන්නේ ඇසනන් කන්න තයිය අයි පුතර අය අරි අත කබලයන් ගත නෑ යාර නෑ නෑ කර කරවගේ මුවන් අවු බින් නාව ඔය යා කියන තනන්ද ටිකක් අතක කමකුලි ඉරු යගේ බෝ වගේ නද දෙයි එන් එරන් ගියෝ මෑන් අය ඉබුන ගන්න ඕන අයරොන් දෙමිත ආපුන කන නෝ අකයි බිරු අවත ඔබ තුම වන්න බිරු රාර
0: දෙමිත
4: යකෝ ඒ ඉරාරම දෙ සතිය යන්නේ ආයෙන් සුබෝ කටේ දරාතේ තේ නන කවුරුම් දෙ දරාතේ තවයි යරි ආයර වෙයි එකකට හොරව නරන්තයි කන්දරස් දෙත්‍ර දෙන්න පොන් අයෝ හොරපස වේ
0: හොරප මිනිත ඒ පොසෙන් යොන් නැසිරගදී අර මේ මයිනාරිය සමානවන දෙමි යංගන් අදිට බොත් මිමේ සුව අමයෝ නම මේ වන්ද මේ සතිය කන්දේ මේ තරෝ තිනියත අන බුතේ තම මිනිකේක් දෙසති
2: ගොඩපස් පිළ පයෝ දෙන්න ඔසිරක් කයිබුක්සි දෙකන් මකුලියන් තෝස්කෝයි යරි මරණ දෙතෝගේ මැපතෝ අය පහය අපරත ඔය පහය අංකයි සකින් අයි පොල
0: එනගම් සිරක යුරින් දෙන්නේ බුගින් පොතගෙන මකුලි ඉබුගින් මකුලි කඩි පිළක අවතින් මතවන් කොරහොර අයන රෝ දෙකිය උතරස් දෙන්නේ
2: කරප ස්පීකර් අකොඩින ඉගර පාතිසති කණිනේක දෙවන්න මෙතරවති නියත උගින්නල සිරකි රෙත බෙකිය කුරින් කෝමු අදසති පවතපර මකුරි එතරුnga මකුරි එද පුපුසියෝ මත කරකිරක් යවාකින් කයි යවන් කරවන් තකවයි ආ පුරිස් රිපෝට් කර
0: මන් බෝකන් නම් සිරකි සති අවරණක්
2: ඔර පස්පීක වල පංගය ඇද දෙවන්න දා කොසෙවිතේ තමතෙන් මතකිර ගෙයුවද මොචන් උසර කෙනෙක් ලෝසතේ යන්නේ මානේ තංගයි ඉබුකින් කයින්න යන පුත නම් තමයි මෙරාවේ පස්සේ තියෙන්න තෝරන්නයි මෝසිතේ මොනෝල බලේ ඕකයි යන පුත නම් අරයි කරව නෝරන් නල කරතේ තෙමිනි තව ආයේ ඉතකින් දරේනයි ආනේ ඒක ඉතකින් කියලා මාදි තවත් ඒ තවකින් කියන්නේ කරවකින් කරවන්ත පුරිස ඔය තේ තරවයි පුත නෝරාරු දෙතිවිද අනකම තටි තරිගල කියනයි එන පොව පර නෝන කොන කොම් පයන සීකලෝක් සන්ද තේ එමා දෙ තුරිසයා පොම් ගියා සවරන්ද තේ රොයි
0: මෙත්
2: ප්‍රපති සබ්බාරය පරිදිසති අකෝ වෙනරනම් සිරකේ රකන කොට බෙගෙත් තකොසුවේ අයලකන සෙක් තකොසුවේ ඉරසලන්ද පති තුරිස රයන්කෝ නර්නරි කරකිර කියමෙත් තකරිර කරේ පොත අංකයිපා නර්නරි තයික ප්‍රපරාන්තයි කනකෝ එවකින් එකින් කයි කරවන්නේ තබුරිසර දිස්මන්ස් කේ රේගමයි පොන් පේමෙන්ට් අපනාරන පොයසන් අයියර අරකරන ගනින බෙන්දර තබුර මකුරිය රෙන්සිනිය පසිනම කෝතත් තබුරිසර දිපිස් දෙලි බ්‍රිජ් අසින කුසෙන් ගන්න කොන් තබු තවන කන නර නර දෙතකින කහම ඉකුරි ස්ටපු යරෝරු කතා වරේ දෙකිරිකිද දෙමරන් ආරි මෙරෙන් දබතෝ මත පිටෝය බෙන්ද තවන බකන් පොන් ෆිජිරයිද තබුරිසයෝ යෝහන් මාව දෙකරිකිද තවන අසින කුසරකින කොන් නවක කැපිනිස් කරාන්ට යා අකේ ඉන්නුන දර ස්කෝප් දෙ තකරිකිර කැයි යොහන් මාබ දෙකරිකිර කිතුණ තෝ කෝතකින ආම පරිමකින ඇන්ත තපෝරේ දැන් කොස්ක තරතර වෙන නේ මහන කොත් කරමකිය ක්‍රපදේශික
0: ක්‍රපත් නි තේ කවන් බුවන් නම් සිරක්ෂිත යෝර්ණේ
2: ක්‍රපතේ ස්පීකර් ජනල් බාරිතේ දෙවෙනි තැන කරින්නේ කිදන නන කය ආගම තාන්තන් දෙකිට ये यो यो नने ओ ये यो इतिल क्वेश्चन के कि मैं ओ इंडिया ये क्यों आता रही दे जाओ सिंह याना को अरे बगिन नोरा ने गाना बोलन गप कोना के पुलिस से भैया अरे रंग दो तक अंदर ना हा पो को यहां बहुत में तो ये गप कोना के अरे लगते है मैं ना को तो तो मेरे तो यार अरे और इन और मोरे ने तो यो तेरा रे ये दे दो तेरा पेन ने का बना ले रहते हैं अरे अब तो मैं ये तब तो हुए कि Atau orang yang ingat dengan nama kuliah naju, anda disebutkan dengan orang naju. Kalau anda nak pelayan dengan naju, tiada minit teruk.
0: Minit?
2: Ngaji amit, the speaker ngaji ikat terdiri dengan mana kaya kebuat. Ngaji ini kira-kira amit, the project kaya buat kengai. The angkau iskan dengan ngaji, atau ini sedi the buri sari nak nukan terdiri kaya ku kangam. Tadi the second quarter kai nak terdiri kaya ku ada, nanti second kita third quarter. Dan saya ini the buri saya ku wahwa. Dan saya the buri sana. Yang ini saya wara polis bota, okay? Dalam dari muat dia kini dapat dia kan. Yang dia anggota ni agak dia ini apa? Enak suku itu polis ada tu guna ada dipisah ni. Anda yang kita akan kuat dengan yang agak polis itu buat di temerang ni mereka dapat tahu nanti tapi tu ya, okay? Dalam dari dia kira kan saya kami dalam dari mereka ni buat apa tu? Yang ini temerang ada kian. Yang ini fitting kan? Anda apa? Yang tanggul ada kian di tahu tinggi stage ni. Esok ni kami akan dengan yang agak kuat mereka dapat tahu tapi tu ya. Okay, anda kan dia kerana dia wait plan tu bangga. Jadi sekarang ni nak beli mana rasa wait plan dah mengalami mukulnya kita beli kaya kaya. Angan mana lagi nak? Kerana dia speak.
0: Kami ni bukan yang mesti kerja dia kerana.
2: Kalau pas speak ni sekarang pati, nampak di mana teman tu tiga orang ni, orang kau kalau tu. Kalau tu tuai apa pun boroi kerana, semua sih nampak kan orang terlari. Mukulnya mana kan? Ya lu mukulnya nampak. Pasti dia orang semua kerana. Ini yang kalau pergi nak pergi nak pergi saya kata broken bridge, kalau nak nak tiba tu banyak pun kata dia kena bayar mah. Mak saya ni betul usia pada malu dia mana orang orang makulian nari nak tanya kami tu pak, elok pergi tu dia tua.
0: Minta.
2: Orang kata speak air pergi saya dia kalau ni kalau pun kan orang dia tu makulian macam makan pun ni orang orang yang ada nanti pakai kan orang. Kalau benda kena pergi ke, agi tu kena pergi memang ni mungo ya tadi mungo kena dalam rumput. Mungkin dia pakai dengan anda beti. Kata makin demi, demi, apa demi yang nama barang, tinggi kau akan nama barang. Kalau beti, speak air pergi di sini.
0: Kalau beti, tapi ini dah kang terakhir tu, saya pun kan buat di Twitter. Terus senang umum break, asal mana awak nak silakan kena sugi minta break, asal senang umum break, jangan terus.